ตะเอตโตอุรังญาอินโนดาบะเอนวานมะเอนบัวดาปะดาจุรวัลกะดาเดลานะตุตุกุอัมปะกะเดรัญวัลกะสะหะมะเอสะเอหะกะนะดะจะนะเอปุลาเอ